0: சக்தியோடு இணைந்திருக்கிறோம். காலை பொழுது, இந்த காலை பொழுது இன்னும் இன்னும் சந்தோஷத்தை தருகின்ற நல்ல காலை பொழுதாக மலர வேண்டுமாக இருந்தால் நாங்கள் நல்ல எண்ணங்களை எங்களினுடைய மனதில் விதைக்க வேண்டும் இல்லையா? அந்த மாதிரி நல்ல விஷயங்களை நாங்கள் எப்பொழுதுமே யோசிப்போமாக இருந்தால் நிச்சயமாக எங்களுக்கு வெற்றி உறுதி அப்படின்னு சொல்லலாம். நேர்மறை சிந்தனை உள்ளவர்கள் விஷயத்தால் பொதுவாக அவர்களினுடைய போக்கு, அவர்களினுடைய தன்மை எல்லாவற்றையுமே கொஞ்சம் நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும். நேர்மறை சிந்தனை உள்ளவனை விஷத்தால் கூட கொல்ல முடியாது என்று பொதுவாக சொல்வாங்க. அதே மாதிரி எதிர்மறை சிந்தனை உள்ளவர்களை மருந்தால் கூட
1: to 2,866. In commodities, oil prices rose yesterday after the Houthis attacked Saudi Aramco's headquarters, and Iran said it was deploying new tactics to target ships and keep oil prices high. Brent crude futures settled up 0.2% at $106.06 a barrel. U.S. West Texas Intermediate crude gained 1% to $95.09 a barrel, a three-week high. Copper is down 0.2% to $6.61. Gold dropped over 1% to $4,105. The U.S. 10-year Treasury bond yield is unchanged at 5.194%. In currencies, the U.S. dollar index is up 0.3% to 102.54. €1 gets you $1.12. $1 gets you 158.38 Japanese yen. £1 sterling gets you $1.32 in the U.S. or $10.35 in Hong Kong. $1 gets you 6.69 Chinese yuan. Bitcoin has dropped nearly 2% to $81,578. In markets that are open, the ASX is down 0.83% to 8,638. The Kospi is down 5% to 5,706. And the Nikkei is down 3.25% to 65,565. And our Hang Seng Futures is down just over 1% to 24,074. In Your Money Today, Carolyn Wright discusses the questions you should be asking when arranging medical insurance. Good morning, Carolyn.
2: Good morning. Medical insurance is something that many of us may be paying for privately, while some of us may have it provided by an employer. However, do you know exactly what you have covered and what the best ways to ensure you are as covered as you would like to be are? Well, I'm joined again by Mark Bromhead, who's Managing Director at Village Holdings Insurance, to discuss just that. It's lovely to have you in the studio,
3: Thank
2: Mark.
3: Thank you, Caroline. Lovely to be back here.
2: So maybe we can kick off with a look at company policies, and maybe you could run us through how they work.
3: Absolutely. So basically, many companies in Hong Kong provide medical insurance policies. They can be from more local type plans through to sort of more international bells and whistles plans. So most companies will offer you what's called a medical history disregarded plan. This means that it covers pre-existing conditions, which is quite important. That's normally for 10 staff or over. For an international medical policy, they'll do that. For a local policy, normally there's a 12-month waiting period for to cover these conditions, and then generally they are covered. So those are the sort of major areas. They cover usually inpatient, which is hospitalization, cancer, outpatient. Some will cover dental. Some will cover maternity. It just depends on the budget of the company.
2: So I guess it's very important when you are offered a company policy to take a good look at what is covered in the documents you're given.
3: I cannot stress that enough. The big thing we say to it is read your policy. Many people will be given a medical insurance policy by their company. They will assume it covers everything. They'll stick it in the top drawer and they'll never read it until they need it and need to make a claim. And then they only realize what cover they actually have. So it's very important to read it. Ask HR any questions you might have. Ask the broker any questions you might have about the cover so you know up front what you cover for and how to claim. Very, very important.
2: Absolutely. Now, then some of us might have a personal policy. What sort of are the differences there as a start off?
3: Right. So personal policies are obviously individual policies and for an individual or a family. Pre-existing conditions are very rarely covered because the risk is so high for just covering an individual and there any pre-existing conditions they might have. For something minor, they may offer you a loaded premium, which means they increase the premium but will cover a particular condition. This could be something like high cholesterol, hypertension, etc. Those sorts of things that are manageable through medicine. There are a huge range of options of these personal policies. The basic one is what I would call major medical. That covers hospitalisation and cancer. Then you move on to adding the outpatient cover, which covers GP visits, specialist visits, MRIs, CT scans, x-rays, that type of thing. And then the more expensive policies cover dental, maternity, and these sort of more expensive items, which the insurer knows are going to be claimed on.
2: Now, for those of us who do have a company policy, and like you said, we've read that document and gone, oh, well, maybe those things are sort of missing. Is it sensible to actually have a combination of the company policy and a personal policy that tops up?
3: Very much so. We often, when we sort of get a lot more inquiries about this type of insurance. So basically what you would do, you have take a major medical policy as a top up. You'd have a big excess or deductible, which means the amount of money that you'd have to pay for any claim annually, and your company policy can sit below that top-up. So they almost dovetail each other. So let's say you had a claim for cancer, for argument's sake. Your company policy could cover up to the deductible, and then your top-up policy would kick in to cover the vast expense that you might come across. So that really is very important. If you take a big deductible, it lowers the premium enormously because the insurer is not liable for that deductible. So it does reduce the premium and make it more manageable to cover what is a very expensive medical market in Hong Kong.
2: Well, that was the next question I was going to ask you, actually. How expensive can it be, and how do you go about trying to manage your budget when you are purchasing a policy?
3: Right. So when we talk to people, that's one of the first questions. We try and ascertain what their budget is, and if the budget can only cover major medical incidences, we would recommend you take that only and don't worry about the outpatient cover. That's smaller incidentals that are not going to be anything like as expensive as a major claim for being in hospital or having cancer. So we look at that kind of thing very carefully. Our major job as a broker really is to give the best possible cover for the best price that we can possibly offer. It's tough in Hong Kong because it's the second most expensive medical treatment in the world after the US. So it's very, very expensive here. But take a major medical policy. For an international policy for a 40-year-old, you're probably looking at 2,500, 3,000 US a year, maybe 25,000 Hong Kong a year, something of that order, but you'll be covered up to 20 million Hong Kong, so you've got plenty of cover for those major medical incidences.
2: And is it always worthwhile remembering that we do have the public system here, and how you're best to use that in conjunction with your policies that you have?
3: Very much so. So we do talk to all clients about this. One way of reducing your premiums is to try and do as much of your outpatient treatment and medicines through the hospital authority. They have an app, ha.org.hk, which you can log on to. Very, very helpful. And the government system in general is pretty good here. But what many people find for a major medical incident, particularly something like cancer, they don't want to wait for treatment. And if they have private medical insurance, they can go in and get treated immediately. But it's very useful to dovetail that Hong Kong government option for outpatient and meds with a top-up policy. Very, very, very useful to do.
2: And can it help also with getting access to specialists or not, or sort of speeding things along that way?
3: It certainly can, but you may well have to wait a bit to see a specialist. And again, if you're in a rush, having your own outpatient cover is worth doing, but it is very expensive. And like any system in the public sector, you will have to wait a bit. But if it's urgent, they'll get you in. It's pretty good here.
2: Now, how about, say, there's something that you know is going to happen, not maybe necessarily a pre-existing condition or something that's planned. What can you do there?
3: Well, for planned operations, you would normally let us know as a broker. We would actually help coordinate between the insurance company and the hospital to organise all your paperwork. Insurers like paperwork in a nice, neat order.
2: Do you?
3: They do indeed. If it's all over the place, the answer is often no, and you don't want to know from these insurance companies. So what we do is help put all that information in order, get it to something that the insurer can understand, and invariably, most of the time, things are approved, but they do need to be organised properly. Very important.
2: All right. So this is always the thing of like making sure you've got everything arranged. Is it sensible to shop around for quotes? Because I guess a lot of people might just be looking for the cheapest, but I think you probably would suggest they have to be very careful.
3: Yes, it is important to shop around. And a broker can give you many, many options. They have access to the whole market. But what you do need to ensure is that you understand the cover you're buying. There's no point just buying the cheapest cover if when it comes to claiming, it doesn't work.
2: Yeah.
3: So it's important to have that discussion and ensure that the limits are sufficient for you to cover these major medical expenses and that you're comfortable with the cover that you've purchased and with the insurance company that they are going to deliver when you need it.
2: And I think that is always the thing, isn't it? It's the peace of mind that something like this, once you know you've got it all set, you've read all your documents, you're thinking, that's it, I've got all of the things I think covered.
3: That is correct. But it is often, you know, important. These policies are all annually renewable.
2: Mm.
3: So ensure that your contact or broker is keeping you up to speed with any changes in the policy, because they do change.
2: Right.
3: Insurers may get hit very badly with certain areas and they may tweak their wording. So it's important that you do understand the cover on an annual basis and understand those changes that are happening.
2: Because inflation, medical costs is a significant issue, right?
3: It certainly is here. That's another issue. It's often worth asking your contact or broker what the previous medical history has been in terms of increases over the last 5 years. So you've got a bit of a hand.
4: คณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเพื่อขอนิรโทษกรรมล้างมลทินในข้อกล่าวหาหรือคดีทางการเมืองโดยบอกว่าตอนนี้เรื่องเข้ามาแล้วค่ะอยู่ขั้นตอนของอนุกรรมการกลั่นกรองที่มีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานแล้วก็ขอไปดูรายละเอียดอีกนิดนึงค่ะขณะที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์ในฐานะรองประธานคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขนะคะก็บอกว่าตอนนี้ค่ะในเรื่องนี้อยู่ในขั้นอนุกรรมการกันกรองนะคะด้านยุติธรรมที่มีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานแล้วแต่ว่าในส่วนของตนยังไม่ทราบเพราะว่ามีการตั้งอนุขึ้นมา2ชุดด้วยกันเพื่อมากันกรองรับเรื่องราวและหน่วยงานต่างๆก็มีสิทธิ์รับเรื่องนี้ด้วยซึ่งในรายละเอียดก็ยังไม่ทราบนะคะขณะที่ทางทนายความของนายทักษิณนายวินยัติชาติมนตรีก็ชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติมในการยื่นคำร้องโดยบอกว่าจุดมุ่งหมายของกฎหมายฉบับนี้คือยุติความขัดแย้งในประเทศที่สร้างความเสียหายมานับ10ปีค่ะนายทักษิณถือเป็นหนึ่งในผู้ได้รับผลกระทบจากแรงจูงใจทางการเมืองดำเนินนโยบายตามที่แถลงต่อรัฐสภาเป็นวิถีตัวแทนของประชาชนแต่กลับถูกนำมาเป็นเงื่อนไขสู่ความขัดแย้งใช้เป็นข้ออ้างในรัฐประหารข้อกล่าวหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทุจริตการแก้กฎหมายเอาผิดเป็นผลพวงจากการใช้อำนาจและการตีความเปรียบเสมือนทฤษฎีทักษิณที่เคยกล่าวไว้เป็นผลไม้ที่เกิดจากต้นไม้ผิดค่ะพาดหัวข่าวเรื่องนี้นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะนิรโทษแมวถึงมืออนุซัดขาประจำขัดขวางขอล้างมลทินทนายชี้เหยื่อต้นไม้พิษนิรโทษแม้วถึงมืออนุชัดชัยรับคำร้องขอนิรโทษกรรมทักษิณถึงมืออนุกรรมการชุดปลัดยุติธรรมแล้วปัดตอบเข้าเกณฑ์หรือไม่ขอหารือก่อนเหตุเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายประเด็นด้านทนายเปิดเหตุผลยื่นนิรโทษกรรมชี้เป็นเหยื่อต้นไม้พิษซัดกลุ่มค้านรับอานิสงส์แต่กีดกันคนอื่นอันนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวประเด็นนี้ค
5: ่ะขอพักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมและการเยียวยาค่ะ
6: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
7: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
8: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
9: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
7: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
8: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายค่ะเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีคิกออฟโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยมีครอบครัวของบุตรทั้งสองคนก็คือนางสาวไพรินมณีวันอายุ25ปีและเด็กหญิงกุลดาต่าสินิอายุ10ขวบบุตรของนางเกษรินต่าสินิอายุ54ปีที่เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่า ไหลหลากกระทันหันในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาได้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาจากจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับนายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ด้วยค่ะนายกรัฐมนตรีได้กดปุ่มโอนเงินผ่านระบบออนไลน์นะคะพร้อมกับสอบถามนางสาวไพรินว่าเงินเข้าหรือยังโดยนางสาวไพรินก็ได้ชูโทรศัพท์ขึ้นนะคะพร้อมบอกว่าเงินเข้าแล้วก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะกล่าวเป็นภาษาเหนือว่าเงินเข้าแล้วใช่ไหมจะใช้จะสอยหื้อระวังเน้อโดยจังหวะนี้ค่ะนางสาวไพรินก็ยังโชว์ยอดเงินในโทรศัพท์มือถือที่ได้รับอยู่นะคะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าให้ปิดโทรศัพท์พอแล้วไม่ต้องโชว์แล้วและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ฝากให้ดูแลเด็กทั้งสองคนด้วยค่ะประเด็นนี้ค่ะมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะประเดิมจ่าย2ล้านตายน้ำท่วมประกันภัยพิบัติปภ.ออมสินเร่งโอนระดมช่วยเกษตรกรจ่ายเยียวยาเสียชีวิตน้ำท่วมประเดิมรายแรก2ล้านบาทอนุทินกดปุ่มจ่ายญาติเสียชีวิตน้ำท่วมเชียงใหม่เผยยอดโอนเยียวยาสำเร็จ 300,000 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 2,400 ล้านบาทออมสินปภ.โอนเพิ่มอีก 86,303 ครัวเรือนเฉพาะกทม. 74,962 ครัวเรือนนายกสั่งเร่งตรวจสอบเหตุปลาบึกตายปัญหาน้ำเสียปนเปื้อนขี้ไก่จังหวัดฉะเชิงเทราเบื้องต้นพบไนเตรตทองแดงและแมงกานีสเกณฑ์มาตรฐานด้านสุริยะเร่งรวบรวมข้อมูลเกษตรกรเสียหายจากน้ำท่วมเตรียมเพิ่มหลักเกณฑ์เยียวยาคาดชงครม.ภายใน2สัปดาห์เตือนชาวบ้านริมตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรีเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นค่ะและมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพกรมชลประทานร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินนำสารซูเปอร์พอด6สารขจัดน้ำเสียกับกลิ่นเหม็นบรรทุกรถ6ล้อมาฉีดพ่นบริเวณท้ายสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีค่ะ
4: ส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าก็มีประเด็นขยะพิษปราจีนบุรีด้วยนะคะปิด3โรงงานขยะพิษปราจีนบุรีลุยยึดทรัพย์ท็อปลั่นไม่สนของใครรัฐบาลเร่งแก้น้ำเน่ารังสิตปภ.สรุปยังมีน้ำท่วม20จังหวัดกทม.เร่งระบายน้ำให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วระดมช่วยเหลือประชาชนว่าราวุฒิสั่งฟันโรงงานมลพิษปราจีนบุรีปิดแล้ว3แห่งจ่อปิดเพิ่มอีกลุยยึดทรัพย์พวกแอบทิ้งกากสารเคมีเตรียมแก้กฎหมายเพิ่มโทษลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมรัฐบาลเร่งตรวจสอบปมปลาตายคราบน้ำมันสีรุ้งแม่น้ำปราจีนบุรีเบื้องต้นปลาตายอาจเกิดจากออกซิเจนในน้ำต่ำเร่งตรวจโลหะหนักสารปนเปื้อนคาดทราบผลภายใน1สัปดาห์ลุยก้วิกฤตน้ำเน่าปากคลองรังสิตระดมฉีดพ่นสารซูเปอร์พอด6 5,000 ลิตรลดน้ำดำและกลิ่นเหม็นคืนคุณภาพชีวิตคนริมคลองฝนถล่มอุทัยธานีอ่างทองน้ำท่วมสูงขณะที่กรุงเก่ายังอ่วมทั้ง16อำเภอค่ะ
5: ตำรวจสืบสวนภาค2ส่วนที่กำลังตำรวจเมืองพัทยาค่ะบุกไปตรวจค้นออฟฟิศต้องสงสัยรวบผู้ต้องหา3รายพร้อมยึดโทรศัพท์มือถือ5เครื่องคอมพิวเตอร์และสมุดบัญชีธนาคารเบื้องต้นพบพฤติการแอบอ้างเป็นตำรวจไซเบอร์หลอกผู้ที่เคยถูกมิจฉาชีพโกงเงินนะคะอ้างช่วยติดตามเงินคืนก่อนจะส่ง QR code ให้สแกนสารภาพเคยทำงานกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชาก่อนจะกลับมาเปิดออฟฟิศในพัทยาเป็นพาดหัวข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะจับแก๊งคอร์อ้างตำรวจไซเบอร์ตั้งรังในพัทยาหลอกเหยื่อซ้ำดูดเงินเกลี้ยงค่ะ
4: ส่วนเรื่องของประกันสังคมนะคะก็มีอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดเช่นเดียวกันค่ะเพราะเมื่อวานนี้นายจุลพันธ์อมรพิพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ยืนยันนะคะว่าไม่มีการเมืองแทรกแซงภาพรวมการเลือกตั้งมีผู้ใช้สิทธิ์มากค่ะถึงประมาณ 500-600% ก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีผลคะแนนออกมาก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างกระบวนการรวบรวมคะแนนหากมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยก็เชื่อว่าไม่มีน้ำหนักพอที่จะเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งส่วนการล้มการเลือกตั้งนั้นเป็นเพียงประเด็นที่พูดคุยกันโลกออนไลน์ค่ะไม่มีการยื่นเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นทางการเข้ามาทุกอย่างก็ยังคงเดินหน้าตามขั้นตอนกฎหมายนะคะในข่าวสดค่ะไม่ล้มเลือกตั้งบอร์ดสปส.จุลพันธ์ชี้ทำได้พรรครณรงค์ส่วนในผู้จัดการรายวันค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลั่นการล้มเลือกตั้งบอร์ดสปส.ไม่อยู่ในแนวคิดยันนักการเมืองร่วมชวนเลือกตั้งไม่ผิดบอกแนวความคิดหลักๆไม่ได้หนีกรอบเดียวกัน
5: ขณะที่หนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะปัตตานีโวยเจ้าหน้าที่มั่วเก็บ DNA ถึงในร้านน้ำชารอมฎอนปัญจอสสพรรคประชาชนเตือนกรณีเจ้าหน้าที่ดักเก็บ DNA ประชาชนริมถนนและในร้านน้ำชาค่ะ
4: ค่ะมากันที่ประเด็นในต่างประเทศกันบ้างนะคะในหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะก็มีเกี่ยวกับประเด็นของฮูตีและซาอุดีอาระเบียค่ะฮายานะพลังงานฮูตีจองเวนซาอุดีอาระเบียยิงขีปนาวุธบึ้มน้ำมันยักษ์ใหญ่ฮูตีจองเวนซาอุดีอาระเบียยิงขีปนาวุธนำวิถีถล่มอาคารสำนักงานใหญ่ของอารัมโกบริษัทน้ำมันแห่งชาติซาอุดีอาระเบียบริษัทพลังงานใหญ่ที่สุดในโลกหลังถล่มสนามบินของซาอุมาต่อเนื่อง4 ระลอกภายใน1 สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ
5: ค่ะวันนี้ครบถ้วนทุกประเด็นนะคะคุณพจนาธนาธนากุลและดิฉันสสิธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามวันนี้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ

0: waktunya untuk Hits News di 103,9 Hits Unicom Radio. Hits Unicom Radio.
1: Kebakaran hutan ini menyebabkan warga dan hewan alami derita gangguan pernafasan.
2: Jadi Kementerian Kesehatan udah mencatat nih sob, ada 283.270 warga menderita penyakit ISPA.
1: Waduh.
2: Akibat asap kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah di Indonesia. Secara kumulatif ini dengan kasus terbanyaknya di usia 5 tahun ke atas, yaitu 219.559 di 7 provinsi dan 63 di kabupaten juga kota, kata Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan, sob.
1: Miris ya, balita loh.
2: Mm-mm.
1: Aduh. Dan selain warga ini, hewan juga ikut terdampak gara-gara kebakaran hutan. Dokter hewan sekaligus dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga, Dr. Budi Setiawan, DRM, MP, ini menjelaskan dampak asap kebakaran hutan terhadap kondisi kucing. Gejala dan dampak akibat paparan asap kebakaran hutan, yaitu kucing dapat mengalami sesak nafas, batuk, nafas berbunyi cepat, hingga ISPA dan bronkopneumonia, ucapnya dihubungi Detik Jatim pada Rabu 3 Oktober 2026.
0: Hit Sport.
2: Versi Bandung lagi-lagi ini mempertahankan rekor 6 kemenangan di atas klub asing.
1: Persib Bandung bawa modal 6 kemenangan atas klub luar Indonesia saat menjamu The Chongfet pada matchday kedua grup. Lu jangan ketawa dulu dong.
2: Lu ketawa gara-gara nama timnya The Chong. Inti aneh banget.
1: Namanya lucu, Chongfetel. Dimana di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, kemarin ini menjadi kesempatan bagi Maung Bandung untuk melanjutkan tren positif. Dan akhirnya kemenangan 1-0 atas Chongfetel ini bawa ranking klub Indonesia di Asia dari 19...
3: ที่นั่งย้อนมองชีวิตตัวเองในสถานีรถไฟแล้วได้พบกับตัวเขาเองในแต่ละช่วงวัยเดินกลับมารวมตัวกันบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ MV เพลงทั่วไปแต่เหมือนได้นั่งดูภาพสะท้อนชีวิตตัวเองทุกก้าวที่ผ่านมามีความหมายทั้งความฝันความมุ่งมั่นและแรงใจจากคนรอบข้างล้วนเป็นแสงไฟนำทางที่พาเรามาถึงวันนี้และส่งพลังให้เราเดินหน้าต่อไปใครที่กำลังตามหาแรงบันดาลใจอยากเติมพลังงานให้ตัวเองก้าวต่อไปอย่างแข็งแกร่งแนะนำให้ไปลองฟังเจิดจรัสชัชวาลเพลงครบรอบ48ปีปตท.รับฟังและรับชม MV เต็มๆได้แล้วที่ช่องทาง Official ของปตท. YouTube, TikTok และ Facebook PTT News ครับเมื่อการเลือกร้านอาหารไม่ใช่แค่รสชาติและการบริการแต่ยังรวมถึงความปลอดภัยอีกด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ร่วมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านอาหารจัดทำประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกทั้งจากอุบัติเหตุและอาหารเป็นพิษจากการใช้บริการเลือกร้านอาหารครั้งต่อไปอย่าลืมสังเกตตราสัญลักษณ์ร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองเพื่อให้มั่นใจทุกมื้อและอุ่นใจทุกครั้งที่ใช้บริการด้วยความห่วงใยจากคปภ.
4: M-Court Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @M-Court Academy
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Court Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Court HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Court News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Court Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณเคยไหมครับท่ามกลางจังหวะชีวิตที่เราต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งแค่เห็นรอยยิ้มหรือว่าแรงใจจากใครสักคนก็ทำให้เรามีพลังมหาศาลให้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งผมไปเจอ MV เพลงหนึ่งมาเขาเล่าเกี่ยวกับผู้ชายวัย48ปีที่นั่งย้อนมองชีวิตตัวเองในสถานีรถไฟแล้วได้พบกับตัวเขาเองในแต่ละช่วงวัยเดินกลับมารวมตัวกันบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ MV เพลงทั่วไปแต่เหมือนได้นั่งดูภาพสะท้อนชีวิตตัวเองทุกก้าวที่ผ่านมามีความหมายทั้งความฝันความมุ่งมั่นและแรง
5: งใจจากคนรอบข้างล้วนเป็นแสงไฟนำทางที่พาเรามาถึงวันนี้และส่งพลังให้เราเดินหน้าต่อไปใครที่กำลังตามหาแรงบันดาลใจอยากเติมพลังงานให้ตัวเองก้าวต่อไปอย่างแข็งแกร่งแนะนำให้ไปลองฟังเจิดจรัสชัชวาลเพลงครบรอบ48ปีปตท.รับฟังและรับชม MV เต็มๆได้แล้วที่ช่องทาง Official ของปตท. YouTube TikTok และ Facebook PTT News ครับ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
6: แปดนาฬิกา13นาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับเจาะลึกประเด็นร้อนนะครับสำหรับเช้านี้คุณเอกพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณเอกพรครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีคุณผู้ฟังสุขไพศาลครับสวัสดีครับ
6: ครับวันนี้ก็วันพฤหัสบดีแล้วนะครับ15ตุลาคมฝนจะยังมีไหมครับเนี่ยคุณเอกพรแต่ว่าผมเช้านี้รู้สึกลมมันเริ่มเย็นๆนะคือครับลมหนาวน่าจะมานะ
7: แต่เห็นประกาศกรมอุตุก็ยังมีเตือนอยู่นะครับทั่วประเทศแม้ว่าปริมาณโอเคมันอาจจะไม่ได้มากเท่ากับในช่วงสัปดาห์ก่อนๆ
6: ครับ
7: แต่ก็ยังมีการเปิดชื่อ32จังหวัดที่อาจจะมีฝนฟ้าคะนองนะก็กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
6: ครับที่ยังเป็นปัญหาหนักอยู่ก็ชาวบ้านก็เริ่มขัดแย้งกันนะเพราะว่าไอ้ฝนที่มันลงมาคราวก่อนน้ำที่มันหลากลงมามันก็เริ่มเน่าเหม็นแล้วมันท่วมเกิน10กว่าวันเนี่ยมันก็เดือดร้อนกันมากก็พยายามจะหาทางระบายไปยังพื้นที่ตัวเองบางพื้นที่ก็ต้องมาขอให้เพื่อนบ้านที่เขาไม่ยอมยกไอ้ประตูกั้นน้ำเนี่ยก็ต้องมีม็อบมานี่เมื่อวานนี้ก็องคลักษ์กับปทุมใช่ไหมเมื่อวันซืนเนี่ยเห็นว่าล่าสุดก็จะเป็นกรณีในพื้นที่ชาวบางน้ำเปรี้ยวกับทางหนองจอกคลองหลวงแพ่งขอให้ยกประตูระบายน้ำคลองหลวงแพ่งนะเพื่อที่จะลดระดับน้ำในพื้นที่ของอำเภอบางน้ำเปรี้ยวเขาลงเขตติดต่อกับอำเภอหนองจอกของกรุงเทพมหานคร
7: ใช่ครับ
6: ประเด็นอย่างเงี้ยมันก็ยังจะมีอยู่นะเพราะฉะนั้นทางกรมชลประทานทางท้องถิ่นทางจังหวัดแต่ละจังหวัดที่นั่นก็ต้องหาทางพูดคุยเจรจากันนะอะไรที่ดูแลช่วยเหลือกันได้ก็ต้องดูแลช่วยเหลือกันยอมเฉลี่ยน้ำกันมาบ้างนะส่วนประเด็นเรื่องของการจัดงานเห็นว่าวันนี้เริ่มมีการปิดถนนบางพื้นที่นะคุณเอกพร
7: ครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับไอ้บริเวณโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยจะใช้คำว่าให้หลีกเลี่ยงการเดินทางแต่ในวันนี้เนี่ยจะเป็นวันพิเศษสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าบริเวณถนนรัชดาภิเษกนะแต่เป็นรัชดาภิเษกหน้าศูนย์สิริกิติ์นะครับทั้งจากพระราม4ไปจนถึงอโศกมนตรีทั้งขาไปขากลับปิดถนนทั้งสองฝั่งนะครับ
6: โอ้
7: ปิดทั้งสองฝั่งเลย
6: ไอ้ตรงที่มาเชื่อมสุขุมวิท
7: ใช่ครับ
6: อีกฝั่งนึงก็เชื่อมพระราม4
7: ก็คือพระราม4แยกคลองเตยครับปิดไปกลับสองฝั่งไม่ได้ประกาศเวลานะว่าจะปิดกี่โมงถึงกี่โมงแต่ใช้คำว่าปิดทั้งวันนะครับก็จะผ่านได้เฉพาะคนที่เข้าพื้นที่ประชุมเนี่ยก็จะมีผู้มีบัตรผ่านรถที่มีใบอนุญาตนะครับแล้วก็อาจจะเป็นรถส่งผู้โดยสารอะไรเงี้ยรถส่งผู้โดยสารอาจจะอนุญาตให้เข้ามาส่งแล้วก็ให้ออกไปอาจจะมีจุดกับรถที่เข้าได้เฉพาะเท่านั้นเองครับ
6: ตอนนี้เนื้อหาของการประชุมก็วงเสวนาก็มีเนื้อหาอะไรต่างๆก็สื่อก็รายงานเนี่ยไปก็คึกคักดีนะส่วนเจ้าภาพอย่างรัฐบาลก็พยายามที่จะใช้วาระโอกาสที่เป็นเจ้าภาพการประชุม World Bank IMF รอบนี้ที่กรุงเทพเนี่ยมาโปรโมทประเทศไทยด้วยเมื่อวานก็จัดเลี้ยงให้กับแขกระดับ VVIP 4-500 คนที่ทำเนียบรัฐบาลนายกก็พยายามที่จะหา อะไรที่มันเป็นไทยซอฟต์พาวเวอร์เอาน้องเนเน่เอาอาหารไทยเอาสิ่งที่เป็นอะไรจุดที่ดึงดูดเรื่องของการท่องเที่ยวต่างๆเอามาประโคมนะ
7: คือถ้าเป็นรายละเอียดเนี่ยนะครับคือไอ้พวกดีเทลงานเนี่ยมันเพิ่งจะออกมาตอนสักกลางคืนเมื่อวานประมาณสัก2-3 ทุ่มเนี่ยถึงจะได้เห็นรายละเอียดกันเนี่ยนะครับตอนเย็นๆเนี่ยอาจจะเห็นแค่การคาดการการเตรียมการอะไรต่างๆแต่ถ้าเกิดไปดูภาพเนี่ยก็จะเห็นว่าชื่นมื่นมากนะฮะจากการที่ตึกสันติไมตรีก็เห็นว่าท่านนายกเนี่ยก็ให้คนอธิบายนะสันติไมตรีก็คือสันติภาพและมิตรภาพนะครับงานเลี้ยงก็มีทั้งไม่ใช่เลี้ยงอย่างเดียวมีบูธสินค้ามีการแสดงมีนิทรรศการมีของที่ระลึกที่ก็เอาไว้ต้อนรับแขกด้วยก็เห็นว่ามีการทำสาธิตการทำขนมข้าวเกรียบปากหม้อต่างๆนะครับมีอาหารว่างนะฮะมีซุปต้มยำกุ้งมีอาหารจานเมนอะไรต่างๆก็คือเรียกว่าเหมือนไทยพาวิเลียนนะฮะยกไทยพาวิเลียนมาอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็มีอย่างที่บอกมีน้องเนเน่นะหรือว่าน้องแพรวแชมป์อเมริกาสกอตแทเลนต์เนี่ยก็มาเล่นเพลง2 เพลงเห็นตามรายงานก็คือซอมบี้อีกเพลงก็สมสาร
6: อ๋อร้องเพลงไทยด้วย
7: สมสารเห็นว่าเป็นเพลง
6: โปรดนายกนายกชอบ
7: แล้วก็มีวงนะครับบุรีรัมย์ออเคสตรานะครับมา
6: ใช้ชื่อนี้เลยไม่ใช่ชื่อซอกราวอะไรก็นั่นแ
7: หละเห็นว่ามันผมไม่แน่ใจว่ามันแยกเป็น2 วงหรือเปล่า
6: หรือว่าชื่อเดียวกัน
7: คือผมไม่แน่ใจว่ามันแยกเป็น2 วงหรือเปล่าเพราะว่ามันมีชื่อบุรีรัมย์ออเคสตรากับซอฟต์กราวด์ซิมโฟนีออเคสตราม
6: ัน
7: มี2 ชื่อครับผมก็เลยไม่แน่ใจว่า2 วงนี้เนี่ยเขาคนละวงกันหรือว่ามันมี2 ชื่อเรียกนะครับ
6: ครับ
7: แล้วก็แจกเห็นว่ามีเครื่องหอมนะชื่อดังอมคเม็ดเนี่ยบ้านผมก็ใช้อยู่เห็นว่านักท่องเที่ยวมาก็จะมักจะซื้อติดไม้ติดมือกันไป
6: ชื่ออะไรนะ
7: แจกเอามาให้ขมาขมิด
6: ขมาขมิด
7: ขมาขมิดใช่ครับก็เป็นแบรนด์

0: ตัวตัววันอะไรกี่แต่ใต้ยังอะไรกี่ตัววันอ่ะไอ้ยายปนังเงี้ยสิรอเฮียนนี่เกี้ยแต่พี่แม่เนี่ยมันนึกตัวป่าววัดตังหัวพี่มองหนูเอ็งก็ยังตัดติดกันร้อย
1: ไอ้ย
0: ังก็ต้องว่าตัดติดกันร้อยไอ้ยายวัดเตะตัด
1: ยังไม่กันที่กันอะไรอ่ะใครนั่นจะมุกันที่กันเป็นเนี่ยเอ็มว่าไม่รู้จะมองเจอได้แต่ละคนอยากจะตานี่บริบูรณ์กี่แล้วใครจะยาวตู่ยูนังวิ่งใครนี่เบื่อไรอยู่สนั่งสามานังอาจจะสนั่งนักใครอยากจะทำบุญมาคุยอาจจะบุกอ่ะอ๋อสักการจิกรอยยันเป็นตานี่มานังอาไม่พิสตัวกันอะไรจะมาคุยกันแล้วงูปนาร์ไม่ยอมเบื่ออ่ะชาวบ้านก็จะกินรอยยันจะกินจะต้องเจอกันเมื่อไม่รู้จะเป็นเส้นสุดก็ยังตามินิตาตามที่ย่อโอ้ยบุญกันจีอาจจะได้กินเส้นแซมวันจะตัดทั้งยังกินก็เจนี่ดีใจกินเนื้ออะไรนี่มาคุยอันเจ็บกัน

0: Жизнь в каждой ноте, в каждом аккорде, в каждом звуке. Живая струна с Ксенией Стриж. Живая струна.
1: ในอำเภอลำลูกกาปทุมธานีจุดแรกเนี่ยพบเฮโรอีนน้ำหนักรวมกว่า70กิโลกรัมอีกจุดหนึ่งสามารถจับกุมนายยาทิพย์พร้อมกับตรวจยึดไอซ์อีก140กิโลกรัมยาบ้าอีก 70,000 เม็ดเฮโรอีนอีก 70,000 กรัมเคตามีนอีก800กรัมและเอโทมิเดตอีก1กิโลกรัมนะครับนอกจากนี้ก็พบหัวพอตบุหรี่ไฟฟ้าอีกด้วยสรุปการปฏิบัติการครั้งนี้ก็ได้ไอซ์มา301กิโลกรัมยาบ้าอีก 350,000 เม็ดเฮโรอีนอีก70กิโลกรัมยาอีอีก 90,000 เม็ดเคตามีนอีก 3.8 กิโลกรัมอันนี้ยังไม่หมดนะคุณฟังเยอะมากเบื้องต้นก็แจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษนะครับประเภท1นะครับได้แก่ยาไอยาอีเฮโรอีนนะครับมีไว้จำหน่ายเพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อให้เกิดความเสียหายนะครับก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
2: ค่ะทั้งหมดคือข่าวหน้าหนึ่งประจำวันนี้นะคะคุณภูเบศสุนีดิฉันกมลพรร่มทองคำลาไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณเคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
5: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
4: ร่วมทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร0814986322
3: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟังก้าวทันข่าวครบเข้มกระชับฟังก้าวทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
6: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11:00 เรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
3: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์11:00ถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทร์ทอง
7: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชัยยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ6โมงเย็นถึง2ทุ่ม2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กักและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
3: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทาง Mcord News FM 100.5
8: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN สนับสนุนโดยกระทรวงการคลังเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
9: อรุณสวัสดิ์ครับขอต้อนรับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในเช้าวันศุกร์ที่16ตุลาคม2569นะครับเช้าวันนี้รับหน้าที่โดยเรา2คนผมเจษดาสาราทองวันนี้อยู่ในห้องส่งครับ
2: ค่ะแล้วก็ลิซ่าอลิซาสิทธิวงศ์นะคะรายงานผ่านซูมนะคะทักทายคุณผู้ฟังแล้วก็อาจารย์เจตด้วยค่ะ
9: ครับแต่ว่าเมื่อวานนี้เราก็เจอกันตอนกลางวันด้วยนะไปทานข้าวกันพบปะสังสรรค์กันนิดนึงนะฮะ
2: นะคะนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ต่างคนต่างรายงานคนละที่กันนะคะแต่อยู่กับคุณผู้ฟังไปยาวๆจนถึง 7:30 นาทีนะคะวันนี้ก็มีข่าวสารมากมายมาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะ
9: ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูภาพรวมของรายการเราในเช้าวันนี้นะครับก็6นาฬิกาเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันก่อนดูข่าวสารในไทยในอาเซียนและประเทศคู่ค้าจนถึง6นาฬิกา40นาทีวันนี้คุณแฟรงกี้ชานะผู้สื่อข่าวจากบรูไนนะครับก็จะมาพูดคุยกันนะฮะในข่าวอัปเดตจากทางบรูไนนะครับแล้วก็7นาฬิกาวันนี้แน่นอนนะครับในหัวอัดของเรารองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยจะมาพูดถึงประเด็นนี้นะครับกำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากเป็นอีเวนต์ใหญ่จะเรียกว่าเป็นมหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในปีนี้ของเราเลยก็คือการประชุม IMF กับโอกาสของไทยครับ
2: นะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงการจัดการประชุม IMF กับ World Bank อยู่นะคะแล้วก็บรรยากาศเนี่ยก็มีทั้งเรื่องราวสำคัญสำคัญที่กำลังเกิดขึ้นอยู่นะเมื่อวานนี้ก็มีการประท้วงหน้าศูนย์สิริกิติ์ด้วยนะคะสถานที่จัดงานด้วยนะคะก
9: ็คุณประสบเหตุด้วยใช่ไหมเป็นผู้ประสบเหตุด้วย
2: ประสบเหตุในแง่ของรถติดนะคะเพราะว่าต้องผ่านเส้นทางนั้นพอดีนะคะก็ต้องหลีกเลี่ยงไปนะคะแต่ก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ซะทีเดียวนะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นหลากหลายมิตินะคะของการประชุมแล้วก็วันนี้เดี๋ยวอาจารย์อาจจะมาวิเคราะห์กันอีกทีนึงสำหรับโอกาสของไทยนะคะในการประชุมแล้วก็ในแง่ของ IMF ต่างๆค่ะช่องทางต่างๆในการคุยทักทายกันนะคะในเช้านี้ก็เช่นเคยนะคะสามารถติดตามได้ไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live นะคะเพจ Mcord News FM 100.5 แล้วก็เพจ Good Morning ASEAN FM 100.5 MHz นะคะทาง TikTok Live คลื่นข่าว Mcord News นะคะหรือจะเป็นทาง LINE Official @Mcord News นะคะแล้วก็เบอร์ SMS ค่ะ4689399ด้วยค่ะ
9: ครับอันนี้ก็เป็นช่องทางต่างๆนะครับสามารถส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับน้ำท่วมบางพื้นที่ยังมีอยู่นะครับส่งข้อความเข้ามาบอกกันนิดนึงว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรบางพื้นที่เริ่มสัมผัสลมหนาวโชยๆแล้วนะคุณลิซ่านะฮะ
2: เดี๋ยวคุณจะเมื่อวานนี้นะคะภาคเหนือใช่ไหมลำพูนลำปางเองมีการรายงานแล้วว่าเริ่มสัมผัสถึงอากาศเย็นๆค่ะ
9: ครับเชียงใหม่แล้วด้วยนะฮะที่บอกเชียงใหม่แล้วด้วยก็เดี๋ยวคุณลิซ่าจะบินไปวันนี้เนาะหลังจากที่จัดรายการเสร็จนะยังไงเดี๋ยวเล่าให้เราฟังนิดนึงว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับมาเริ่มต้นข่าวสารกันนะครับผมขอพาไปที่ตะวันออกกลางนะฮะแต่ว่าเป็นข่าวที่ฟังแล้วไม่ค่อยน่าจะสบายใจเท่าไหร่นักคือตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าผู้เล่นและคู่ขัดแย้งเนี่ยมันเริ่มชิฟนะครับจากทางฝั่งของอิหร่านเนี่ยนะครับไปที่ฮูตีครับนะฮะอันนี้ฮูตีเยเมนแล้วก็ซาอุดิอาระเบียนะครับกำลังเป็นแฟลชพอยต์นะหรือเป็นจุดวาบไฟจุดใหม่ที่หลายคนเนี่ยจับตามองกันอยู่นะครับจาก NHK World ครับบอกว่ากลุ่มฮูตีนั้นมุ่งเป้า โครงสร้างพื้นฐานและทหารของซาอุดิอาระเบียในการโจมตีครั้งล่าสุดนะครับกลุ่มฮูตีซึ่งเป็นฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเยเมนฮะอ้างว่าได้โจมตีสนามบินนานาชาติในกรุงริยาดอีกครั้งแล้วนะฮะซึ่งเป็นเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียนะครับพร้อมทั้งโจมตีพื้นที่ต่างๆด้วยนะครับโดยเมื่อวันพุธที่14ที่ผ่านมากลุ่มฮูตีเผยว่าทางกลุ่มเนี่ยได้ใช้ขีปนาวุธทิ้งตัวโจมตีสนามบินนานาชาติคิงคาลิดนะครับรวมถึง